0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
3: The night is frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน บ็อกกี้ไลออน มัสต์บีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit
1: 45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้อนรับกันเลยในชั่วโมงแรกของเราผลงานจากไทม์ชัยไม่อยากให้เป็นเขาไวด์โดเช้าวันพฤหัสนะจ๊ะ FJ Copter รายงานตัวนะมาดูแลทุกคนแล้วครับในวันนี้อยู่กันยาวๆถึง 11 โมงเลยเพราะฉะนั้น Stay Tuned กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะช่วงเช้าในวันนี้เนี่ย Copter ก็ออกจากบ้านพร้อมกับฝนเลยครับราวๆ 5:00 นิดๆครับก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยฝนจะตกหนักอีกกี่รอบเนาะตามที่กรมอุตุเนี่ยประกาศเอาไว้ครับว่าช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่27เลยเนี่ยฟ้าฝนเนี่ยจะตกหนักในหลายพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยอยากให้ทุกคนวางแผนดีๆเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเรื่องของการจราจรรวมถึงน้ำท่วมขังเนาะให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าติดตามไว้ดีๆด้วยรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายครับอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพดีๆด้วยเนาะไม่อยากให้ทุกคนตากฝนกันครับกลัวไม่สบายกันทุกคนมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในโซเชียลครับที่คัปเตอร์เนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกรมอุตุนี่แหละคือช่วงวันก่อนเนี่ยก็มีเพจดังเพจหนึ่งละกันไม่รู้ว่าดังไหมนะเขาออกมาประกาศเตือนครับเรื่องของฟ้าฝนนี่แหละแล้วก็เรื่องของมหาอุทกภัยว่าจะมีน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายๆพื้นที่เลยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยทีนี้เนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกมาโพสต์ตอบโต้ประมาณว่าเนี่ยไม่อยากให้ไปเชื่อกันเลยอยากให้มาเชื่อกรมอุตุมากกว่าครับอะไรประมาณนั้นเป็นฟีลลิ่งโพสต์ตัดพ้อเนาะแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ไปแคปทันเพราะว่าเขาลบโพสต์นั้นไปก็มีหลาย

0: หลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะกันว่าเอ้ยอยากให้แบบว่าทางกรมอุตุเนี่ยก็โฟกัสการทำงานของตัวเองไปไม่ต้องมาโพสต์ตัดพ้อหรอกอะไรประมาณนี้เนาะรวมถึงเพจนั้นเนี่ยก็ได้ถูกการรีพอร์ตแล้วก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นทีนี้เนี่ยถ้าถามความเห็นผมนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่กรมอุตุมากกว่าเนาะคือเรื่องของการเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแพนิคมากจนเกินไปแล้วกันซึ่งเข้าใจมากๆเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีแล้วเนี่ยการเตือนในเรื่องของคำทำนายนอกแหล่งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเตรียมตัวรับมือได้ดีกว่าก็เป็นได้เช่นกันก็เข้าใจจริงๆแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนแพนิคจนมากเกินไปเนาะทุกคนครับนี่คือ1045 Nonstop Music ครับขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Nonstop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
0: กลับมาอีกครั้งครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครรวมศิลปินสุดป๊อปครับที่พร้อมแต่งตัวแบบสุดปังเอาไว้มากที่สุดนะครับเตรียมคอสตูมล่วงหน้ากันเลยนะจ๊ะชาวเฟล็กซ์แล้วมาสนุกกันครับวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนครับที่สยามสแควร์งานนี้ฟรีนะจ๊ะรายละเอียดเพิ่มเติมครับติดตามได้เลยที่เพจสยามฮาโลวีนนะขอขอบคุณครับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
6: ข
5: ้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
6: โอ้ I love it
5: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบ เมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน life protect plus จากกรุงไทย axa ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข

0: ดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Flex Flex Recommended
2: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ด้วยนี่คือผลงานจากวงเคลียร์ครับกับเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในเช้าวันนี้นะและต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 10:45 Non-stop music ชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอทุกคนอยู่

0: ไต้ฉีอี้ออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
1: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
2: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
0: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอ้ฉีอี้ที่เดียวเท่านั้นMedia Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: พลย์ลิสต์ในชั่วโมงที่2ของเราครับและนี่คือเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปรีติฟังเพลงยาวๆเลย10เพลงฮิตครับกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะสามารถ Request ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรากันด้วยนะและในชั่วโมงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: เป็นอีกหนึ่งคนครับที่กระแสมาแรงมากๆในช่วงนี้เนาะแล้วก็เป็นที่จับตาด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเอาจริงๆนะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาโฟกัสที่ผลงานของน้องบลูกันมากกว่าเพราะเอาจริงๆตัวผลงานของบลูเนี่ยพิสูจน์อะไรหลายอย่างให้เราได้เห็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องการเต้นคาริสมาที่บลูมีรวมถึงหน้าตาดั่งพระเจ้าสร้างเนี่ยมันหล่อหลอมแล้วก็รวมกันให้กลายเป็นศิลปินหนึ่งคนที่ผมเรียกได้ว่าเพอร์เฟคมากๆและเพลงนี้ครับแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วย Kiss Come Kiss จากน้องบลูพงษ์ชิวัฒน์อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้ Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ใครเป็นมิตรรักพี่ปามี่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยพาไปเติมพลังใจกับผลงานสุดพิเศษของพี่มี่ปามี่ครับที่จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสาดพลังบวกให้แฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยถึงแม้ว่าแคมเปญนี้มันจะจบไปแล้วครับแต่ว่าความอบอุ่นยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันตลอดครับผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยและถ้าไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูในครั้งต่อไปครับสามารถแวะไปกดติดตาม Facebook Page กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ไว้ได้เลยนะจ๊ะส่วนมิตรรักคนไหนเนี่ยรอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่รอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนต้องขอขอบคุณครับพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตขอบคุณ

0: Flex Next Hour
1: โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครองสองเท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: Thailand
3: Chosen One
4: Song for Eurovision Song Contest
5: Asia
6: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
7: ตัวแทนประเทศไทย
6: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
8: เพลงใหม
9: ่โชว์ใหม
10: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
1: 27
6: กันยายนนี
7: ้6โมง
6: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
3: Asia
4: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
4: ่โชว์ใหม
6: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
4: กันยายนนี
5: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
6: ช่อง3
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดย Easy Pass การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ Flex 104.5
1: การที่เธอยอมให้เราเป็นคนคอยปลอบไม่ได้แปลว่าเธอจะรัก

0: ีกหนึ่งเพลงที่ถูกรีเควสขอเข้ามาเยอะมากๆครับก็จัดให้เลยตามคำขอนะนี่คือผลงานจาก Jigsaw Story featuring Monica ครับกับเพลงจักรวาลไหนชั่วโมงที่3ของเราครับฟังเพลงยาวๆเลย10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Leg Recommended This Week ขอบคุณที่ทิ้งกันขนมจีน X-MRT

มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คือต้องยอมรับว่าเพลงนี้เนี่ยมาแรงมากจริงๆอ่ะคือผมไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้ยินเพลงนี้เสมอเลยเชื่อไหมไม่ว่ามันจะผ่านฟีดก็ตามแต่ผมเดินอยู่อย่างเงี้ยบางทีเวลาคนเล่นโทรศัพท์อ่ะเนาะเขาก็จะแบบว่าถ่ายฟีดเดินไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปิดลำโพงไว้บางคนอะไรเงี้ยก็ได้ยินเพลงนี้แหละมันก็ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งแบบว่าไปคาเฟ่ไปนั่งร้านกาแฟหรือว่าไปไหนมาไหนเนี่ยเพลงนี้เนี่ยก็จะถูกเล่นมาตามเสียงตามสายด้วยใช้คำว่าเสียงตามสายดูแปลกมากเลย อีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะทิ้งท้ายกันเลยครับนี่คือเพลงไม่รักดีกว่าจาก C9แฟนเพลงเนี่ยรอผลงานจากC9เยอะแยะมากมายเลยจริงๆครับก็เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะทิ้งท้ายกันเลยครับในชั่วโมงนี้และต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของ FJ Copter แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันนะวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าลืมเผื่อเรื่องของเวลาแล้วก็วางแผนการเดินทางดีๆด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะจ๊ะอย่างที่บอกไปครับช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เนาะฝนตกหนักทุกวันเลยนะจ๊ะชั่วโมงหน้าครับFJ Team Standby รอดูแลทุกคนแล้วนะ3เพลงที่เตรียมไว้แล้วครับลืมไปจากพี่วันใหญ่ Featuring ปู่จ๋าลองไมค์ครับสักวันฉันจะหายดีจากพี่อิงวรัญชรเท่าไหร่ไม่จำจากโปเตโต้ครับได้ฟังกันแน่นอนวันนี้คัปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: และนั่นคือเพลงทีละน้อยจาก Hers ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นทุกคนจะได้เจอกันกับ FJ Pim นั่นเอง3ชั่วโมงเต็มที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ไม่รู้ว่ามีชาว Flex คนไหนติดตามรายการ AGT หรือว่า America's Got Talent อยู่หรือเปล่าซึ่งปีนี้เนี่ยมีน้องคนไทยคนนึงนะครับที่เข้าไปแข่งขันในรายการนี้นั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลนั่นเองซึ่งเป็นสาวน้อยจากภูเก็ตนะครับแล้วก็เป็นร็อกสตาร์เล่นเพลงร็อกนะครับแล้วก็ร้องเพลงเล่นกีตาร์เก่งมากๆล่าสุดนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศประกาศผลออกมาแล้วว่าน้องเป็นคนชนะนะครับแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และรับเงินรางวัลไปกว่า$1,000,000หรือว่าประมาณ30 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของประเทศไทยเรามากๆเลยก็ยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็เห็นได้มีโอกาสไปร่วมแจมร้องเพลงกับ Linkin Park บนเวทีตอนเขาประกาศผลด้วยนะครับสุดยอดมากๆทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปลองดูนะครับผมว่าอนาคตน้องเนี่ยไกลแน่ๆครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกค่ำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครที่รวมศิลปินสุดป๊อปที่พร้อมกันแต่งตัวแบบสุดปังเอาไว้มากที่สุดนะครับเตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์เน้นว่างานนี้เป็นงานฟรีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจสยามฮาโลวีนครับเราต้องขอขอบคุณ S Cola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็นะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ 8 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: Flex Lake recommended.

0: กลางมหาสมุทรซิงเกิลล่าสุดจากเล็กรัชเมศนะครับอีกหนึ่งตัวชูโรงเลยนะฮะจากบ้านจีนี่ร็อกเองเป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ไปเลยในช่วง Flex Recommended ครับ Flex like Recommended แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรบางจากชวนเติมบางจากแก๊สโซฮอล์ E20 SEVO น้ำมันคุณภาพสูงที่ให้ทั้งความแรงและความคุ้มค่าราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทพร้อมดูแลเครื่องยนต์และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยสารเพิ่มคุณภาพ S Dual Purifier และ S Turbo Modifier ช่วยทำความสะอาดหัวฉีดให้การเผาไหม้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานราบรื่นตอบสนองอัตราเร่งได้ดีพร้อมปกป้องเครื่องยนต์จากสนิมและการกัดกร่อนพิเศษฉลอง20ปีบางจากกรีนมาเติมน้ำมันครบทุก 1,000 บาทรับฟรีน้ำดื่ม 1.5 ลิตร1ขวดตลอดเดือนกันยายนณสถานีบริการที่ร่วมรายการและสมาชิกกรีนมาใช้500คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมัน120บาทจากปกติ100บาทถึง30กันยายนนี้เติมวันนี้ที่สถานีบริการบางจากทั่วประเทศบางจากแก๊สโซฮอล์ E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรFlex
1: Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ลุยกันต่อกับ FJ พิมพ์ในชั่วโมงหน้านะครับและ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วมีเพลงอะไรบ้างนะ

0: ู้ว่าทุกคนหิวกันแล้วนะครับเพราะว่าใกล้ช่วงเที่ยงแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะครับเอา FJ Pim ไปเปิดเพลงให้ทุกคนฟังกันได้นะครับระหว่างกินข้าวฟินๆก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect มาจะได้เปิดเพลงให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยดาวน์โหลดแอปของเราไว้นะครับเพราะว่าดาวน์โหลดฟรีไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android ครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโดอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: คอหนังได้เวลาออกวิ่ง SF ชวนทุกคนมาวิ่งแลกตั๋วในกิจกรรม SF Plus Run แลกตั๋วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาเพียงวิ่ง5กิโลเมตรรับตัวหนังฟรี1ที่นั่งเมื่อซื้อ1ที่นั่งหรือสายวิ่งตัวจริงวิ่ง10กิโลเมตรรับตั๋วหนังฟรี1ที่นั่งเพียงเป็นสมาชิกบัตร SF Plus โชว์สถิติการวิ่งจากแอปพลิเคชันบันทึกการวิ่งแอปใดก็ได้พร้อมบัตรสมาชิก SF Plus เพื่อรับสิทธิ์สามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน24ชั่วโมงนับจากวันที่ทำสถิติเท่านั้นออกวิ่งด่วนสิทธิ์มีจำกัดนะครับแค่ 10,000 ที่นั่งเท่านั้นนะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
7: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: Flex 104.5

0: จริง
1: และนั้นคือเพลง I'm Sorry หรือว่าซีดาจาก The Roop นะครับเป็นเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองช่วงนี้กรุงเทพของเราเป็นเมืองคอนเสิร์ตนะครับอย่าลืมมาติดตามการ Lido Lighthouse ครับเวที360องศา Lido Lighthouse EP 24 30กันยายนนี้พบกับโศกนะครับบำรงและเมิร์ฟบัตรราคา360บาทเท่านั้นนะครับที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้วนะครับวันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway และชั่วโมงสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับชั่วโมงหน้านี้นั่นเองเหลือเวลากันอีก1ชั่วโมงอย่าลืมมา Stay Tune กับ FJ พิมพ์ที่นี่ Flex 104.5 กันต่อนะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
3: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: เช้าวันนั้นหรือว่า If I จาก Your Boy TJ featuring เล็กรัชเมธครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ก็เป็นการคอลแลบกันระหว่าง2แนวที่ผมว่าลงตัวมากๆเลยนะครับระหว่าง Your Boy TJ ที่เป็นแนวฮิปฮอปนะครับแล้วก็เป็นแนวป๊อปมาทำเพลงกับเล็กรัชเมธโอ้โหคนนี้นี่ตัวตึงจากค่าย Genie Rock เลยนะครับก็ดังมาจากรายการ The Voice นั่นเองตอนนี้ก็มาเป็นศิลปินอยู่ค่าย Genie Rock เต็มตัวแล้วก็ออกซิงเกิลมากมายนะฮะแต่ละเพลงนี้บอกได้เลยว่าดังทุกเพลงจริงๆก็อยากมาเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับจัดไปเลยในช่วงนี้ครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้นุ้งแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์
3: Flexlink recommended. Recommended. โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: เป็นอีกหนึ่งวงในตำนานในวงการเพลงไทยของเรานะครับไม่เคยห่างหายไปจากวงการเราเลยนะฮะอย่างวงเคลียร์ครับกับเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ พิมพ์ชอบมากๆก็อยากมาเปิดให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนที่ยังไม่เคยฟังได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายกันไปเลยนะครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับต้องลาชาวเฟล็กซ์ทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลย11โมงจนถึงบ่าย2ครับส่วนชั่วโมงหน้านะครับไปลุยกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Musicเพลงฮิต
3: 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลจาก3 Man Down รักใครไม่ไหวนะฮะส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาว Flex ด้วยเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้วันพฤหัส24กันยายนอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นสเตย์จุนกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมบรรยากาศบ่ายๆนะฮะที่ก็อึมครึมแบบนี้แหละซึ่งกรมอุตุก็บอกว่าจะมีฝนตกหนักต้องระวังนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27เลยทุกคนจริงๆเมื่อคืนนี้นะปุ่นตื่นมากลางดึกสักประมาณ 3:00 กว่าๆเพราะว่าฝนตกหนักมากจนตื่นขึ้นมาเลยนะฮะแต่โชคดีที่ว่าตกไม่นานแต่ก็เห็นภาพข่าวที่พัทยาโอ้โหอันนั้นก็น่าจะค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันนิดนึงแล้วกันนะครับต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมขังฉับพลันเรื่องของการจราจรนะฮะก็อาจจะมีติดขัดบ้างเวลาฝนตกลงมาที่สำคัญก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้บรรยากาศบ่ายๆที่หลายๆคนนะจะทำงานอยู่ขับรถกันอยู่เดินทางไปไหนกันอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้ต่อเนื่องเลยนะฮะทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: สำหรับงานนี้ชาว Flex ก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะครับ wow. ผมอีกครั้งหนึ่งแล้วกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนครับแน่นอนแหละเป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครเราจะมีการรวบรวมศิลปินเอาไว้เยอะแยะมากมายเป็นศิลปินสุดป๊อปเลยที่ก็จะแต่งตัวแบบจัดเต็มอยู่บนเวทีเดียวกันมากที่สุดเลยนะฮะนอกจากคนที่มาร่วมงานแต่งตัวจัดเต็มกันแล้วศิลปินของเราบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าเหมือนกันเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าไลน์อัพปีนี้จะมีใครบ้างคอสตูมต่างๆจะเป็นยังไงเตรียมตัวให้ดีนะฮะ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้3วันเหมือนเดิมที่สยามสแควร์ย้ำนะครับว่างานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูฟรีทั้ง3วันเลยทีเดียวติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทางเพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Lake Recommended.

0: ันก็อาจจะมีบางครั้งบางวันนะครับสำหรับความรักที่เราต้องยอมรับว่าเดินกับเขามาได้เพียงเท่านี้จับมือกันมาได้ไกลเท่านี้แล้วก็ต้องเลือกถอยออกมาเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับใครสักคนที่เหมาะสมกว่าเราให้พาเขาไปถึงปลายทางที่ฝันเอาไว้ได้นั่นเองนะครับหนึ่งงานเศร้าๆจากสลับคิสเลยซิงเกิลใหม่ออกมาฝากกันส่งท้ายชั่วโมงนี้ปลายความฝันดิสฟาร์นะฮะใน Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: บ่าย 2:56 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะสเตจุนกันที่นี่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนเพราะว่าเรายังเหลือเวลาที่อยู่ด้วยกันอีก2ชั่วโมงเต็มๆนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเป็นการบิ้วบรรยากาศถ้าเกิดว่าวันนี้เจอเรื่องไม่ดีมาจะได้ให้เสียงเพลงทำให้คุณยิ้มออกยิ้มได้ก็รีเควสต์กันมาเลยที่ Flex Connect ของเราส่วนต้นชั่วโมงนะครับจัด3เพลงนี้เอาไว้รอทุกคนอยู่แล้ว

0: ใครที่รอฟังเพลงของโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับนนทนนอยู่ที่ขั้นหนังสือเดี๋ยวรอฟังต้นชั่วโมงหน้ากันได้เลยนะใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ส์ตักเป็นแฟนเอาไว้ได้เปล่า
5: ไอชีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
6: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
8: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop music. Play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ป็น10เพลงที่มีแต่เพลงฮิตเพลงที่หลายๆคนร้องตามกันได้ทั้งนั้นเลยนะในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Tilly Birds X กับ Polly Cat นะครับล้มแชมป์ Only You Can นั่นเองแม่พูดถึงคำว่าแชมป์นะครับวันนี้ก็ต้องยินดีกับน้องเนเน่มากๆเลยเป็นแชมป์คนล่าสุดนะครับของ America's Got Talent ซีซั่น21ปังมากๆเลยนะฮะและนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวของน้องเนาะเพราะเห็นภาพตอนที่ประกาศว่าเนเน่เป็นแชมป์นะเนเน่ก็ลงไปกองกับพื้นด้วยความดีใจรวมถึงคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยเป็นแบบเป็นใครก็ภูมิใจนะมีลูกสาวเก่งขนาดนี้นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าเส้นทางของเนเน่หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกเลยว่าปังแน่นอนเพราะทุกคนที่ได้เห็นน้องเนเน่เพอร์ฟอร์มก็คืออึ้งกิมกี่ไปทุกคนเลยนะฮะรวมถึงวันนี้รอบไฟนอลก็ยังมีการขึ้นเวทีกับศิลปินร็อกระดับตำนานในดวงใจอย่าง Linkin Park ด้วยนะครับผมดีใจแทนน้องเนเน่มากๆเลยนะก็อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะฮะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
8: มีทุกเพลงฮิตที่

Radio Job ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางFlexlink recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: นี่เอาใจสายฮิปฮอปกันหน่อยเป็นซิงเกิลใหม่จากแรปเปอร์สุดฮอตนะครับอย่าง Z9 กับซิงเกิลนี้ไม่รักดีกว่าใน Flex Recommended ส่วนตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็เติม E20 อยู่แล้วต้องบอกว่าขับรถเดินทางทั้งทีนะครับก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์กับบางจาก E20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier นะครับทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรนะครับแล้วก็เป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐานEuro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ท้ายชั่วโมงนี้ผลก็มีแคมเปญดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากกันด้วยนะครับคือบอกเลยว่าธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อ1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารอทุกคนอยู่ด้วย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: Thailand
4: Chosen One
5: Song for Eurovision Song Contest
6: Asia
7: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
8: ตัวแทนประเทศไทย
7: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
9: เพลงใหม
10: ่โชว์ใหม
11: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
12: 27
13: กันยายนนี
14: ้6โมง
15: ถึง2ทุ่ม
16: แล้วพบกันทาง
17: ช่อง3

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
1: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
2: ตัวแทนประเทศไทย
1: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
1: ่โชว์ใหม
3: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
1: กันยายนนี
2: ้6โมง
1: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
4: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย 808 Festival 2026 พบกับ Live DJ ระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: คนเดียว
1: 10เพลงฮิต45นาทีโดยอาหารแมวโทโร่ที่ Flex 104.5

0: ลังเสียงแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะซิงเกิลจากหนุ่มเจฟซาเตอร์ของขวัญปีใหม่เปิดเอาใจคุณวันเสาร์ทุกคนกันด้วยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาอยู่กันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะครับเมื่อสักพักที่ผ่านมาปุ่นมองออกไปจากสตูนะฮะ Lido Connect เนี่ยสยามสแควร์ก็ฝนตกโปรยๆลงมาแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้เวลาที่ทุกคนจะออกจากออฟฟิศ 5:00 น. กว่าๆ 6:00 น. ประมาณนี้ฝนจะกระหน่ำเทลงมาหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันเลยนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Recommended This Week If You Don't Mean It

0: Ήταν playlist T-Flex Recommendai ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Flex Like Recommended

0: กลางมหาสมุทรซิงเกิลใหม่จากพี่เล็กรัชเมศนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าพี่เล็กก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบซื่อตรงแล้วก็มีความจริงใจในผลงานนี้มากๆเลยเรียกมาส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: 4:56 นาทีช่วงสุดท้ายของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Zen มาอยู่ดูแลชาว Flex กันต่อเลยพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วยเพียงเธอ

0: นอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้คนสำคัญแล้วนะครับอีกหนึ่งคำที่ญี่ปุ่นบอกเลยว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือคำว่าขอบคุณนั่นเองขอบคุณที่คอยดูแลและเคียงข้างกันเสมอมานะครับยิ่งช่วงนี้โรคระบาดกลับมาโรคภัยที่ไม่คาดคิดก็ด้วยการมีใครคอยห่วงใยและดูแลสุขภาพของกันและกันมันมีค่ามากๆเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่พี่ปามี่และกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความห่วงใยที่ไม่มีวันหมดอายุให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้เลยนะฮะเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณที่เดินร่วมทางกันมาตลอดไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ไหนเราก็จะมีกันและกันเสมอนะครับขอบคุณด้วยนะฮะ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน life protect plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกัน have a nice Thursday evening นะครับบ๊ายบาย
1: flex next hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน life protect plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้าวกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denmark Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: Brainzone จาก Mayara featuring กับ C9 นะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ Sen นะคะ Live จาก Lidl Connect สยามสแควร์ตอนนี้รายงานสภาพอากาศก่อนแล้วกันเนาะมองออกไปข้างนอกทะลุกระจกก็เจอกับฝนตกแบบโปรยๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพยากรณ์ก็บอกไว้ว่ายังไงก็เจอกับฝนนะไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์เลยถึงวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะเจอหนักมากด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็เสี่ยงน้ำท่วมกันอยู่ด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เราใจฟูกันมากที่สุดในวันนี้และทำให้หลายคนน้ำตาไหลก็คือชัยชนะจากเวที America's Got Talent ของน้องเนเน่ Royal หรือว่าน้องแพรวยินดีด้วยเซนเชื่อว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้คือ FJ ญี่ปุ่นอ่ะก็ต้องพูดไปแล้วล่ะแต่ว่าเซนว่าเป็นเรื่องที่พูดได้ทั้งวันแล้วก็พูดไปอีกยาวๆหลายๆวันได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะก็ยินดีด้วยกับน้องเนเน่นะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music สิบเพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: เตรียมความพร้อมกันไปถึงไหนแล้วทุกคนระหว่างนี้ลองจินตนาการกันดูก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าสยามสแควร์ถูกเนรมิตให้กลายเป็นดินแดนลึกลับในช่วง30ตุลาถึง1พฤศจิกาเฮ้ยตรงกับ31ตุลาพอดีเลยนะวันฮาโลวีนนะคะทุกคนงานนี้กลับมาแล้ว Flex 104.5 PMCUสยามฮาโลวีนทุกคนเตรียมเจอกับแรงปะทะครั้งใหม่ได้เลยกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะอยากแต่งตัวเป็นอะไรจัดเต็มได้เลยปักหมุดเอาไว้เลยนะเจอกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกาค่ะและเน้นว่างานนี้ฟรีนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันได้ผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนค่ะและต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: นี่คือ Moonlight single จาก Betty Z นะคะซึ่งเป็นศิลปินตัวแทนความเป็น Gen Z ที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างมีความสุขเลยล่ะเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขาเป็นตัวเองอย่างมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสาว3คนที่ซัพพอร์ตกันละกันและพร้อมที่จะซัพพอร์ตพวกเราทุกคนด้วยนะผ่านเพลงนั่นแหละอย่างเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่มีการใช้เนื้อเพลงของการขอพรจากพระจันทร์เนาะอย่างจันเจ้าขาขอข้าวขอแกงอะไรเงี้ยถูกพลิกให้กลายเป็นคำขอของสาวBetty Zที่ทำให้เพลงนี้ดูแบบโหไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าติดตามผลงานมากๆนะยังไงก็รอฟังเพลง Moonlight จากBetty Zกันได้บ่อยๆอย่างในช่วงนี้เลย Flex Recommended นะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโด

0: 3เพลงนี้ค่ะทุกคนรอฟังได้เลยแล้วไม่ใช่แค่3เพลงแต่ทุกคนจะได้เต็มที่กันกับช่วง1045 Nonstop Music นะคะ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 18:00 น.เป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: 10ทุกอย่างจาก Room 39ในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ FJ Zen แต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าไม่ได้มีแค่ Zen แล้วแต่ว่าจะมีเจ้าของเพลงเจ้าของรอยยิ้มมาเจอกับเราที่นี่ด้วยโอบนิธินะคะทุกคนรอติดตามได้ทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect เลยวันนี้จะได้ยิ้มกันแบบเต็มที่เพราะว่ายิ้มกันมาทั้งวันแล้วเนาะตั้งแต่น้องเนเน่คว้าแชมป์ AGTได้นะคะ America's Got Talent อีกหนึ่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของบ้านเราที่ทำให้ภูมิใจแล้วก็พูดได้ทั้งวันจริงๆโชว์ของน้องนี่หลายคนดูกันแบบดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังไม่เบื่อดูแล้วก็ขนลุกทุกครั้งแล้วก็อาจจะมีน้ำตาคลอทุกครั้งด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: ายชั่วโมงนี้เซนเลือกซิงเกิลนี้จากเคลียร์ให้ทุกคนฟังกันในช่วง Flex Recommended นะคะพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงแต่ว่าก่อนจะหมดเวลาในช่วงนี่ใกล้จะ1ทุ่มแล้วใช่ไหมชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตาม Flex Talk กันกับโอบนิธินะคะย้ำก่อนใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect รีบๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex Royce 4.5 แบบทุกที่ Connect กันได้ง่ายๆทุกคนก็ยังสามารถสะสมการฟังให้กลายเป็น Flex Coin แล้วก็แลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่Flex Talk นะคะเข้ามาอยู่ในโซนที่จะได้อยู่กับศิลปินที่เราชอบกันแบบใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นในช่วงของการสัมภาษณ์ Flex Talk ด้วยหรือร่วมสนุกกับของรางวัลหรือว่าบัตรคอนเสิร์ตที่แสนจะหายากหรือบางทีก็คือโซลเอาไปแล้วนะคะอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนนทนน The Moment of Spectacle Arena Angkor หรืออิงวรันธร Symphony Concert นะคะก็ลองหยิบมือถือขึ้นมาโหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็รีบเลยสะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกด่วนตอนนี้เลยค่ะ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: และวันนี้ Flex Talk กับโอบนิธิรอเลยค่ะเจ้าของรอยยิ้มมาแล้ว

0: เป็นเพลงที่แบบรู้เลยว่าหมายถึงใครนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าตัวมาสารภาพแล้วกันเนาะว่าเป็นเจ้าของรอยยิ้มของใครและใครเป็นเจ้าของรอยยิ้มของเขาอะจริงๆก็เหมือนจะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้น่าสนใจยังไงบ้างทุกคนมารอเจอกับโอบนิธิได้เลยต้นชั่วโมงหน้าในช่วง Flex Talk นะคะติดตามได้ผ่านทาง YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ด้วยเป็นอีกหนึ่งเพลงฟังสบายๆเหมาะกับช่วงที่ทุกคนปล่อยจอยกันได้ใกล้จะ 1:00 นแล้วนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าแต่ชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โดย Denma คุกกี้สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma
1: มาแล้วค่ะช่วง Flex Talk ที่วันนี้เรามีนัดกับหนุ่มเจ้าของเพลงที่ฟังแบบเพลินมากเลยนะเอาจริงๆนะจะบอกว่าทั้งเพลงทั้ง MV ทั้งชีวิตจริงของเขาคือถ้าติดตามเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าเสพติดได้เลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันยาวๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินหนุ่มที่เขามีความgreen flag ในทุกๆอย่างมีความอบอุ่นแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากเพราะว่าการันตีด้วยหลายซิงเกิลก่อนหน้านี้รวมถึงเจ้าของรอยยิ้มที่เพิ่งจบไปคือฟังแล้วยิ้มได้ทันทีแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะได้ยิ้มกันแบบหนักมากเลยแต่ว่าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ใจดีและอร่อยมากๆของเรากันก่อนนะคะกับ Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะมาต้อนรับผู้ชายคนนี้กันก่อนดีกว่าพร้อมกับซิงเกิลที่ฟังแล้วเขินมากๆเขินพอๆกับที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุขสันต์วันครบรอบเมื่อ2วันก่อนเลยอ่ะโอ๊ยนี่ที
2: สวัสดีครับพูดคำโปรยซะเหมือนผมไม่กล้าก้าวเท้าผิดออกจากบ้านเลย
1: คุณเป็นคนดี
2: ครับ
1: เป็นตัวอย่างเป็นหนุ่มใน อุดมคติของสาวๆแต่คุณมีเจ้าของหัวใจแล้ว
2: ไม่ครับไม่ขนาดนั้น
1: ปฏิเสธ
2: ค
1: ือ
2: ต้องเป็นคำโปรยว่าจริงๆแล้วศิลปินเขาบอกว่าคุณได้พบเจอกับศิลปินชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วใน Flex Royce 4.5 ลองพบกับศิลปินชั้นต่ำดูบ้างครับ
1: เดี๋ยวก่อน แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเออแหวกดี ทำให้ยิ่งดูน่าสนใจ
2: ถูกต้อง
1: แต่ว่าโอบคือดีใจทุกครั้งที่ได้เจอกันเพราะว่ามันหมายความว่าเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบสดๆที่ yeah. ด้วยเช่นก
2: ันครับผม
1: วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ถ้าเกิดว่าได้ติดตามเลดี้ปรางก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเลดี้ปรางก่อนเลยได้ป่ะก่อนจะเข้าเพลง
2: ยินดีครับ
1: คือเขามีใบไว้แล้วว่าเพลงเนี้ยของโอบอ่ะมันจะมีการอย่างเงี้ยเขายิ้มให้พี่ดูแบบ
2: ตั้งแต่คราวที่แล้วถูกไหมที่เขามาออก
1: ใช่คือพี่ถามว่าแบบเพลงต่อไปของโอบจะเป็นแนวไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเขาใบเต็มที่เลยซึ่งตอนนี้พี่เข้าใจแล้วว่า
2: เขายิ้มแฉ่งเลย
1: เขายิ้มแฉ่งเลย
2: ฟันหน้าฉ่ำเลย
1: ใช่แล้วเขาก็ยิ้มเหมือนประมาณว่ามันเป็นยิ้มของเขาคนเดียวอ่ะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มันคือเพลงสำหรับทุกคนเน
2: า
1: ะ
2: เพลงสำหรับทุกคนจริงๆแล้วอินสปิเรชันแรกของผมอ่ะคือแฟนๆทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ที่แบบว่าอยู่ตามที่บ้านต่างๆ
1: น่ารักมากเลยอ่ะ
2: แต่เขาไม่เชื่อผมเลยสักคน ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มัน เป็นเขาอะเนาะคือเขาก็จะบอกว่าเธอนั่นแหละแต่งให้ผู้หญิงคนนึงใช่ป่าวฉันเนี่ยแต่งให้กับคนหลายๆคนแต่งให้พวกเธอไง
1: เออเป็นเพลงที่มีหลายมิติแล้วก็เอาไปใช้กับคนที่อยู่รอบตัวเราได้อาจจะเป็นคนที่บางทีเราเจอแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้มันทำให้เรายิ้มออกได้ทันทีอย่างเช่นวันพรุ่งนี้ไปเจออะไรหรือว่าใครที่เป็นคนที่เราอาจจะเพิ่งเจอเขาก็อาจจะเป็นเจ้าของรอยยิ้มในโมเมนต์นั้นๆได้เหมือนกันถูกป่ะ
2: ถูกต้องจริงๆแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนรักครับผมอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าแม่กับลูกก็ได้จริงๆแล้วบางทีอะครับเพลงของโอบาโอบอยากจะให้เพลงเหล่านี้มันเป็นเหมือนการที่เราอยากจะทำให้ใครคนหนึ่งมีความสุขครับเหมือนเพลงคนที่โชคดีกว่าเลยเวลาเราจะทำเพลงออกมาเราจะคิดคอนเซปต์ประมาณนี้ครับถ้าเธอมีความสุขฉันจะมีความสุขมันเป็นความสุขแบบพลัง energy positive ที่เด้งกันไปเด้งกันมาอะไรประมาณนี้ครับ
1: แล้วมันเป็นเพลงที่เหมาะกับคาแรคเตอร์แล้วก็เหมาะกับความเป็นโอบในทุกๆวันนี้มากๆเลยอะ
2: ใช่แล้วเดี๋ยวเพลงหน้าโอบทำชื่อเพลงออกมาชื่อว่าปิงปอง
1: เด้งกันไปเด้งกันไปเด้งกันมาเกือบเชื่อแล้วเกือบเชื่อแล้วพอปล่อยออกมาปิงปองเออปรากฏว่าใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: คือเพลงนี้คือพี่เชื่อว่าหลายๆคนฟังปุ๊บอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เบาสบายฟังแล้วใจฟู
2: ครับ
1: เนาะคือมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแนวอะไรอ่ะ R&B ป่ะ
2: จริงๆก็เป็น R&B ครับเป็นแบบเป็น R&B สมัยใหม่แล้วกันเป็นป๊อป R&B อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อวดมากกว่านี้ได้ไหมคือพี่เห็นก่อนหน้านี้เมื่อ2วันที่แล้วที่เราhappy anniversary กันไปอ
2: ่
1: ะแล้วก็อวดรอยยิ้มของเราไปเยอะแล้วล่ะที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: เป
2: ็
1: นรอยย
2: ิ้
1: มที่จริงเขาไม่ได้ยิ้มเยอะด้วยเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อใช่
1: แต่สำหรับเรามันคือรอยยิ้มใช่ไหมอ
2: ันนี้เรียกยิ้มเนาะใช่อันนี้คือผมพยายามทำให้มันคอนทราสต์มากที่สุดผมเขาเรียกว่าผมโปรโมทเพลงแบบพีชีพกันเลยทีเดียวผมพูดแบบคำสุดท้ายไปแล้วว่าถ้าสมมุติว่าผมหายไป24ชั่วโมงให้ตามหาผมด้วยใช่ครับผม
1: อันนี้คือรอยยิ้มที่พี่เชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นหลังจากที่ได้ดูโพสต์นั้นแล้วก็ได้อ่านแคปชั่นไล่ไปทีละรูปเนาะอยากถามก่อนที่จะไปถามคำถามอื่นๆเลยก็คืออยากรู้ว่าเจ้าของรอยยิ้มของโอบจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหมายถึงคนแบบไหนหรอ
2: จริงๆแล้วเจ้าของรอยยิ้มอะครับมันเริ่มต้นมาจากการที่อย่างเช่นเราเดินไปเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยคุณยิ้มน่ารักจังผมตกหลุมรักรอยยิ้มอันเนี้ยแล้วผมอยากจะขอเป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้ได้ไหมและที่สำคัญคือผมอยากจะขอเป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้เพียงแค่คนเดียวนะ
1: เฮ้ยลึกซึ้งมากเลยนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนอธิบายง่ายๆแต่มันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะ
2: มันเป็นประโยคจีบครับมันเป็นประโยคจีบถ้าสมมติว่าเดินไป วิขอโทษนะครับคุณยิ้มน่ารักจังเลยผมขอเป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้ได้ไหมครับ
1: คือแป๊บนึงนะคือแนะนำให้คนที่กำลังฟังอยู่วันนี้ในรถแล้วพรุ่งนี้จะไปจีบใครสักคนนึงใช้อย่างนี้ได้เลย
2: ได้เลย
1: มันจะเวิร์กใช่ไหมอบ
2: มันก็ไม่แน่กับทุกสถานการณ
1: ์มันจะไม่ได้น่ากลัวใช่ไหม
2: แซวเล่นแซวเล่นจริงๆแล้วผมมีอินสไปเรชันนั้นมาจากแบบประมาณนี้ครับใช่คือถ้าพูดถึงมันเป็นการเหมือนเราแค่รู้สึกว่าการที่เราจะทำให้คนใดคนหนึ่งมีความสุขอ่ะเขาจะแสดงสิ่งที่ออกมาได้อย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือรอยยิ้มของเขา
1: ธรรมชาติธรรมชาติ
2: เลยใช่ซึ่งมันก็คือสิ่งที่มงบอกว่าเขามีความสุข
1: ในเพลงนี้เจ้าของรอยยิ้มซิงเกิลล่าสุดของโอบดีทีอยากถามโอบเลยว่ามันมีท่อนไหนคือพี่รู้สึกว่าภาษาในเพลงนี้มันจะค่อนข้างที่จะสบายๆเป็นธรรมชาติ
2: ครับ
1: ท่อนไหนที่โอบรู้สึกว่ามันรีเฟล็กมันสะท้อนถึงความที่เราคนนึงเนี่ยไปตกหลุมรักคนคนนึงละ
2: ครับ
1: ท่อนไหน
2: มันคือถ้าสมมติว่ามันจะมีท่อนนึงที่ร้องว่า

0: หรือเปล่าประมาณนี้คือเธอไม่ต้องมาถามฉันได้ปะว่าฉันรักหรือว่าฉันคิดถึงเธอหรือเปล่าเอางี้นะฉันนะคิดถึงแต่เรื่องของเราเว้ย
1: คนรู้ว่ะ
0: แล้วเอาจริงถ้าฉันเป็นแบบเนี้ยเธอไหวเปล่า
1: เฮ้ยคุณลุกหนักมากเลยนะเพลงเนี้ยว่าไปฟ
0: ัง
1: แบบสบายๆดูแบบมีแบบมีความเป็นกรูฟแบบเบาๆ
0: ใช่เพราะชอบถามเหลือเกินว่าคิดถึงฉันหรือเปล่ารักฉันหรือเปล่านี่สิ่งที่ตอบ
1: เขาชอบถามแบบนี้ด้วยหรอ
0: ใช่เขาถามแล้วเขาไปสัมภาษณ์สื่อเขาถาม
1: เขาพูดแบบนี้ตลอด
0: ใช่ใ
1: ช่แต่บางทีเราก็ทำเพลงให้เขานี่นะ
0: ก็ทำเพลงให้คนหลายๆคน
1: หลายๆคน
0: ใช่ใช่คือจริงๆแล้วครับหมายถึงว่าผมก็พยายามเอาสิ่งที่ผมคิดหรือว่าแบบเป็นคนที่ตอบอะไรกวนๆอะไรประมาณนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็เอามาใส่ในเพลงบางทีมันจะมีท่อนๆนึงที่แบบว่าเป็นช่วงในเวอร์ส2ครับม
1: ัน
0: จะร้องว่าร้องว่าอะไรวะพี
1: ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพลงมันเพิ่งปล่อยไงโอบพี่เข้าใจ
0: เขาจะถามว่าถ้าสมมติว่าไม่ชอบแล้วเธอยิ้มใหม่
1: อ่
0: ะประมาณนี้มีความแบบกวนๆอะไรตามสไตล์อบอยู
1: ่มันเป็นโอบนิธิมากเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: เพลงนี้มันมีความเป็นเหมือนกับว่าเราบอกรักผ่านเพลง
0: ใช่
1: เป็นเจอร์นี่ของโอบด้วยเพราะว่าเหมาะมากกับโมเมนต์ตอนนี้แต่แบบสัมผัสได
0: ้
1: นะคะเพลงเนี้ยคือพี่ว่าหลายๆคนฟังครั้งแรกอ่ะอาจจะโยกก่อนร้องตามอยู่แล้วป่ะ
0: ครับ
1: คือเหมือนมันมีแบบจังหวะอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบไปตามจังหวะอะไรแบบนี้เนาะอยากรู้ว่าตอนทำเพลงอ่ะอบตั้งใจอยากจะให้คนฟังรู้สึกยังไงก่อนอยากจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะยิ้มก่อนหรืออยากจะโยกก่อนหรือ
0: จริงๆในตัวดนตรีอะครับอบรู้สึกว่าอบอยากจะทำเพลงที่มันเริ่มมีจังหวะมากขึ้นคร
1: ับ
0: หมายถ
1: ึ
0: งว่าเป็นมีเดียมที่มีจังหวะมากขึ้นทำให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นการน็อตหัวตามไปมาอะไรเงี้ย
1: แล้วเพลงนี้มันอย่างนั้นนะ
0: ใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มจากการที่เราทำดนตรีขึ้นมาก่อนครับแต่อบรู้สึกว่าฟิลของเพลงอะฟิลของดนตรียังเป็นการคงคอนเซ็ปต์แบบเป็นตัวอบอยู่เป็นการพูดถึงคนแบบเป็นการพูดถึงเพลงรักอะไรประมาณนี้อยู่อะไรเงี้ยที่มีจังหวะมากขึ้นหล
1: ัง
0: จากนั้นเราค่อยพิถีพิถันหาพยายามหาคนเขียนอะไรเงี้ยครับเน
1: ื
0: ้อทำนอง
1: เนาะแล้วเราก็ไปได้เบื้องหลังเราแบบโอ้โหแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาโตมือ
0: รุ่นใหญ่อะ
1: แล้วรุ่นใหญ่เลยมากประสบการณ
0: ์มากประสบการณ
1: ์นะแล้วก็คอปเตอร์
0: คอปเตอร์มาทำโปรดิวส์แล้วก็ทำarrange เพลงนี้ให้ครับแล้วก
1: ็
0: เป็นตัวมือมาเขียนเนื้อร้องทำนองใช่ครับ
1: คือแบบลงตัวมากเลยอะ
0: ถูกครับแล้วก็เรา3คนวัยค่อนข้างใกล้เคียงกัน
1: เป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่พูดแล้วรู้เรื่องทำงานร่วมกันแล้วรู้เรื่อง
1: ก็เลยออกมาแบบถูกใจแล้วก็เรียบร้อยรวดเร็วอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ครับผมก็คือแต่ละคนภายในบรรยากาศในห้องอัดนะครับคือเรา3คนร่วมกัน brainstorm คือเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำงานศิลปะชิ้นนี้ออกมาให้มันออกมาดีที่สุดอะครับคือสุดท้ายแล้วอะองค์ประกอบของเพลงอะครับมันไม่ใช่แค่ดนตรีหรือว่าเนื้อร้องทำนองอย่างเดียวมันคือทุกอย่างร่วมกันแล้วทุกคนทั้ง3คน brainstorm ร่วมกันว่าเฮ้ยโอ้ว่ามันมีไอเดียนี้โผล่มาว่ะเฮ้ยแอดลิบลูกนี้น่าสนใจโตบอกว่าเอ้ยลองดูนะเราใส่ลูกนี้เข้าไปไหมหรือว่าแอคเซนต์ประมาณนี้อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เอ้ยมีความปิงปอง
0: ใช่ชนกันไปชนกันมา
1: เด้งกันไปเด้งกันมา
0: แต่สน
1: ุ
0: กใช่ครับ
1: เออ
0: ประมาณนี
1: ้อุ้ยอย่างนี้ต้องมีผลงานต่อไปกับคนเซตเดิมแล้วมั้ง
0: ยินดีเสมอยินดีเสมอ
1: แต่ว่าเมื่อกี้คือพอโอบเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังของเพลงเจ้าของรอยยิ้มอ่ะพี่รู้สึกว่าเราก็ในฐานะศิลปินที่มีความเป็นศิลปินมากขึ้นในทุกๆซิงเกิลอยู่แล้วอ่ะเติบโตขึ้นเยอะมากเหมือนกันในแง่ไหนบ้างเราไปเรียนรู้วิธีการหรือประสบการณ์อะไรได้เพิ่มเติมจากการทำเพลงล่าสุดนี้ไหม
0: จริงๆเยอะแยะเลยครับคือเหมือนกับว่าในแต่ละช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำเพลงอ่ะครับเราก็ไม่ได้หยุดกับการ explore สิ่งใหม่ๆหรือว่าการฟังเพลงใหม่ๆคืออย
1: ่
0: างที่เขาบอกครับว่าเพลงนึงหรือว่าดนตรีเพลงนึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปนั่งฟังเพลงเกือบเป็นพันเพลงครับเพ
1: ื
0: ่อที่จะมาหาอินสไปเรชันในการทำเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยใช่หรือว่าไม่ใช่แค่การไปฟังเพลงโอ้ว่าเราจะอาจจะต้องไปใช้ชีวิตประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างด้วยครับ
1: ค่ะก็คือต้องไม่หยุดเรียนรู้
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็เป็นความชอบ

0: พลงฟังในรถมากกว่
1: า
0: ใช่ช้อปปิ้งกันไปกันมาครับว
1: ่
0: าแบบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจจังเลยเฮ้ยฉันชอบบางทีเวลามีศิลปินปล่อยเพลงใหม่มาอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งแบบคุยกันว่าเฮ้ยฉันชอบสิ่งเหล่านี้ของเพลงเขาจังอะไรประมาณนี้
1: เหมือนรีแอคไปด้วยกัน
0: ใช่ครับมันก็สนุกดีครับพอมีคนที่หมายถึงว่าคนที่ชอบในสิ่งใกล้เคียงกันแล้วก็มานั่งคุยกันอะไร
1: ค่ะเรียกได้ว่าก็คือเติมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้เรื่องที่เราชอบผ่านการฟังเพิ่มเติมแล้วก็คุยกัน
0: ครับ
1: เนาะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างเพลงเนี้ยเจ้าของรอยยิ้มพอปล่อยออกมาแล้วจริงๆก่อนปล่อยเนี่ยเลดี้ปางเขาได้ฟังแล้วเหมือนกันละ
0: ใช่ครับผม
1: ใช่ไหม
0: เขา
1: ว่าไง
0: เขาก็สปอยใส่คนอื่นเลยคือเอาจริงๆผมอึ้งอยู่เหมือนกันครับใช่ครับ
1: แต่เขาไม่ได้บอกนะ
0: เขาไม่ได้บอกคราวที่แล้วแต่ว่ารอบล่าสุดคือเขาไลฟ์ครับเขาไลฟ์แล้วเขาร้องเพลงเลยเขาร้องท่อนเมื่อกี้ที่ผมร้องเน
1: ี่
0: ย
1: แต่เขาหรอ
0: ใช่
1: แต่เขามีสิทธิ์หรือเปล่าเราก็เขาเป็นเจ้าของรอยยิ้มของเราด้วยไง
0: ถ้าถามว่ามีสิทธิ์ไหมก็คงอาจจะไม่ทันแล้วพอร้องไปแล้วทำยังไงให้คนกดดึงไลฟ์ลงก็ไม่ได้แล้ววันนั้นคือผมงงมากจากคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตก็คืออยู่ดีๆพอไลฟ์ปุ๊บพูดหมดทุกอย่างเขาเมาครับเขาเมา
1: เมารัก
0: คนเมาแล้วก็ไปปล่อยให้
1: เขาภูมิใจเข้าใจไหมเขาภูมิใจแล้วเขาอยากจะพูดถึงคนที่เขาแบบ
0: ว่าเขาชอบท่อนนี
1: ้ใช่เพราะว่ามันเป็นเพลงของเขาด้วยแล้วก็เป็นเพลงของแฟนๆด้วยอ่ะ
0: ถูก
1: งั้นถ้าพูดถึงแฟนๆถ้าเพลงเจ้าของรอยยิ้มคือเพลงของพวกเขาด้วยโอบว่ามีท่อนไหนที่เหมาะกับพวกเขา
0: คือมันจะมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าแบบTo my Valentine, every time I look into your eyes, when the dawn is on break, your smile so shine like the brightest sky. เป็นแบบนี้ครับ
1: น่ารักอ่ะ
0: มันแบบเหมือนกับอย่างที่อบบอกว่าอบ appreciate กับรอยยิ้มที่ส่งต่อมาให้เราอะไรเงี้ยอบรู้สึกว่าบางทีการยิ้มมันเป็นการที่จะทำให้เรารู้สึกโอ้รอยยิ้มนี่มันแบบประเมินค่าไม่ได้เลย มันแบบสว่างว่าเหมือนท้องฟ้าที่มันสดใสมาก
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่
1: เฮ้ยพวกคุณได้เป็นท่อนที่เป็นชื่อเป็นชื่อเพลงเลยนะ Brightest Sky เลยนะ
0: Brightest Sky
1: ใช่ไหมแล้วเพลงนี้เนี่ยถ้าใครหลายๆคนจินตนาการพี่ว่ามันเข้ามากๆเลยกับหลายๆซีนในชีวิตประจำวันของคนเรานั่นแหละที่แบบเอ้ยมันคือเห็นแล้วมันยิ้มได้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่ง MV เพลงนี
0: ้
1: คุณก็ไปได้ตัวน้องทีน้องเวฟ2นักแสดงดาวรุ่งมาถ่ายทอดเรื่องราวให้มันแบบโหมันฮอตหนักมาก
0: เมกะสตาร
1: ์มั่วๆมันอย่างนั้นเลย
0: แห่งประเทศไทย
1: ทำไมขอเหตุผลสั้นๆได้ไหมว่าทำไมถึงเลือกคู่นี
0: ้เพลงนี้คือคำตอบอยู่แล้วครับคือจริงๆแล้วอะ Brightest Sky อย่างที่โอบบอกว่าคนที่ยิ้มแล้วโลกใบเนี้ยท้องฟ้าอันนี้มันสว่างวาบขึ้นมาเลยโอบอยากจะหาแคสที่รู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถ represent สิ่งนี้ได้แล้วเชื่อไหมโอบกับคนในทีมาทำงานกันหนักมากคือพี่เซนเชื่อไหมว่าโอบก็ต้องมานั่งรีเสิร์ชหาว่าเฮ้ยทำยังไงดีหรือว่าคือทีมก็เสนอว่าพี่โอบคือมี2เวให้พี่โอบเลือกนะ
1: เว
0: แรกก็เป็นแบบ POV พี่โอบทำนู่นนี่นั่นแบบแอคเท่ๆแบบเห็นรอยยิ้มพี่โอบนู่นนี่นั่นแต่หนูว่าน่าเบื่อ
1: เขาพูดอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่เขาบอกหนูว่าน่าเบื่อมันคลีเช่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่พูดอยู่แถวนี้หรือเปล่า
0: ไม่อยู่คือเราก็ลองทำอะไรใหม่ๆครับคือเหมือนทีมมันได้ไปลองรีเสิร์ชมาแล้วว่าสุดท้ายแล้ววันนึงอ่ะเราเปิดเพลงเนี้ยร่วมกับภาพประกอบเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งอะไรเงี
1: ้
0: ยเขาบอกว่ามันเหมือน OST ซีรีส์เรื่องหนึ่งเลย
1: ก็จริงนะ
0: ใช่ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราลองไหมเราลองหาคู่หนึ่งคู่ที่จะมาช่วยทำให้เพลงนี้มันเติมเต็มกันและกันให้สมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าใช่งั้นทีนี้เราต้องแยกกำลังพลออกไปรีเสิร์ชกันแล้ว
1: ดูเลยว่าใครคือคู่ควรที่สุดกับเพลงนี้
0: ถูกต้องและที่สำคัญคือเป็นทั้งสองคนนี้เพราะว่าในแต่ละคนที่ไปหามาครับมีชื่อคนเนี้ยมีชื่อสองคนเนี้ย
1: ค่ะ
0: อยู่ในลิสต์เขาในทุกๆคนเลย
1: จริงป่ะ
0: ถูก
1: เฮ้ยงั้นก็ไม่ต้องตามหาอะไรให้มากมายไปกว่านี้แล้วก็คือเจอแล้วเลย
0: แล้วเชื่อไหมในตอนที่ผมก็นั่งถ่ายไปแล้วผมก็รู้สึกว่านี่เรากำลังยิ้มอยู่เหรอเนี่ย ใช่
1: ถือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคุณก็ยังไม่ได้ช้าจนเกินไปเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยก็ไปดูกันแล้วกันนะคะ
0: ถึ
1: งบ้านแล้วก็ดูเลยเจ้าของรอยยิ้มแต่ตอนนี้อยากฟังสดๆก่อนขอท่อนฮุกได้ไหม
0: ได้เลย
1: มาจัดมาเจ้าของรอยยิ้ม Brightest Sky จากโอบนิธิท่อนหนึ่ง

0: ช่วงที่หลายๆคนก็คือกลัวเหลือเกินว่าฟ้ามันจะครึ้มฝนมันจะตกเปิดเพลงนี้ปุ๊บคือท้องฟ้าจะสว่างที่สุ
1: ดใส
0: ปั๊บเลย
1: ใช่ครับ

0: ทิ้งท้ายฝากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อสนุกกันต่อทำความรู้จักกับผมให้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect ค่ะ
1: ครับผมฝากแฟนๆ Flex ทุกคนนะครับผมก็เพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มนะครับ Brighter Sky นะครับสำหรับใครที่มีรอยยิ้มอยู่แล้วผมดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่มีรอยยิ้มที่น่ารักนะครับและอยากเป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้สามารถส่งเพลงนี้ไปบอกให้คนที่คุณแอบชอบได้นะครับ
0: เย้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มายิ้มไปกับโอบนะคะแล้วก็ยินดีกับโอบด้วยนะคะที่ยิ้มได้ตลอดเวลาแบบนี้เลย
1: ขอบคุณครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปยิ้มกันต่อในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะอยากฟังเพลงเจ้าของรอยยิ้มเมื่อไหร่ก็ขอกันเข้ามาได้เลยที่ Flex Connect ค่ะ
1: ครับผม
2: Flex Talk โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตร

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewelo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
1: มาแล้วนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะฮะคืนวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้นอยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งเพราะว่ามันกลับมาแล้วนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่รวมศิลปินสุดป๊อปที่พร้อมแต่งตัวแบบสุดปังเอาไว้มากที่สุดด้วยนะฮะเตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกันนะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับเน้นว่างานนี้ฟรีด้วยนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้เลยที่เพจสยามฮาโลวีนครับต้องขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Maxคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันเต็มไปด้วยความอึดอัดนะครับ FJ ต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก C9 นะครับกับเพลงไม่รักดีกว่านะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับใครที่กำลังรอฟังเพลงของ Yesterday's นะครับจัดไปกับเพลงนี้ฮะ

0: Pearls นะฮะกับเพลงยังคงคอยนะครับและ FJ ต้นก็ยังคอยชาว Flex ทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Recommended This Week ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี Mean Feed Thai of Bus Because of You I Shine

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับสำหรับน้องลิสาณริสานะครับกับเพลง My Daisy นะฮะต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าต้นไปอ่านเจอเรื่องนึงมานะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้กับชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าการที่ผู้ชายเนี่ยไว้หนวดเคราชัดๆ10วันขึ้นไปนะครับจะดูแมนดึงดูดและก็น่าไว้ใจมากกว่าหน้าเกลี้ยงๆแบบ FJ ต้นนะครับโดยนักวิจัยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าผู้ชายที่ไว้เคราอ่อนๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะดูไม่คงเส้นคงวานะครับเพราะว่าไม่เลือกทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งต่างจากผู้ชายที่ไว้หนวดเคราชัดเจนนะครับจะให้ความรู้สึกผู้ชายที่ดูแมนๆกว่านั่นเองครับโอ้โหพอรู้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยว FJ ต้องเริ่มไว้หนวดแล้วนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plusพอแต่งงานก็พลัสคนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากมิกแม็กนะครับกับเพลง Working You นะฮะก็เป็นเพลงที่จะเล่าเรื่องความรักนะครับในมุมมองของคนธรรมดาที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่พร้อมที่จะพัฒนาปรับตัวแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเพื่ออีกคนหนึ่งนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะฮะมี3เพลงนี้รออยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้หลัง4ทุ่มแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอดซ่าประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอดซ่าประกันชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
3: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
0: ฮ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟังทำไม่ใจเป็นที่สองจะบ้านเป็นพี่คนโตแต่ทำไม่ใจเป็นแค่น้องจะปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไงรักมากแค่ไหนก็ไม่มีวันได้อยู่และมีทุกเพลงฮิตที่บางคลื่นอาจไม่มี

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย 808 Festival 2026 พบกับ Live DJ ระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Non-music 10 play hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลจาก Asia 7นะครับกับเพลง Loop ฉันจึงวนกลับมานะครับและ FJ ต้นก็วนกลับมาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้ด้วยนะฮะจัดเต็มให้ฟังกันไป10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและบอกเลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆสำหรับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยแฮปปี้มีความสุขมากๆตั้งแต่เช้าเลยนะฮะใครที่เข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็น่าจะเห็นเรื่องนี้กันเต็มฟีดไปหมดเลยนะครับสำหรับน้องเนเน่นะครับร็อกเกอร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนะครับสามารถคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ได้สำเร็จเรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้แชมป์อเมริกา Got Talent ด้วยนะครับและน้องเนี่ยก็มีโอกาสนะฮะได้ขึ้นโชว์ร่วมกับวง Linkin Park นะครับวงร็อกระดับตำนานเลยนะฮะ FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับและคนไทยเนี่ยก็เตรียมตัวรอติดตามผลงานของน้องในฐานะแชมป์กันต่อไปได้เลยครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
3: Thailand
4: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
3: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
4: เพลงใหม่
3: โชว์ใหม
5: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
4: 27
3: กันยายนนี
4: ้6โมง
3: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
6: มันเป็นแฟนไว้ได้ฟัง
7: ไอฉีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
8: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
9: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
7: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
3: Thailand
4: Chosen One
5: Song for Eurovision Song Contest
3: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
4: เพลงใหม
3: ่โชว์ใหม
5: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
4: 27
3: กันยายนนี
4: ้6โมง

0: โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่มากความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นการแสดงนะครับรวมถึงการจัดรายการวิทยุเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับไซเยนนะครับกับเพลงพูดมานะฮะบอกเลยว่าไซเยนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับ FJ พีมของเรานั่นเองนะฮะ FJ ต้นก็เปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะแต่ว่าใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนนะครับรอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยกับ3เพลงนี้ครับ
2: ผิด

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้นะครับและตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: The Night is Frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออน Must Be Cause of Your Child Elf Hero ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณ ไม่อยากตื่น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
6: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
7: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-pop พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723+2
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉันไม่อยากจะรัก

0: ตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยางดันลอปสปอร์ต Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑล FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
3: Asia
4: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
6: เพลงใหม
7: ่โชว์ใหม
8: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
6: 27
4: กันยายนนี
5: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
9: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
4: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
6: เพลงใหม
7: ่โชว์ใหม
8: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
6: 27
4: กันยายนนี
5: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
10: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
11: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
10: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
12: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
10: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟมไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
2: Flex 104.5